0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่เราใส่เสื้อผ้าออกซิเจนที่เรา
1: Delphi, can you repeat the question?
0: My apologies. Call history 687. 687.
1: 687.